าได้ยังมันไม่ได้เลยเปลี่ยนคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไปเปลี่ยนสุขุสีเปลี่ยนชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะต้องเอาดูสิว่าเฮ้ยมันงงงคุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาสีเปลี่ยนมาแต่คอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกว่าต้องบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์มาอีเบงก์ไปเอาไปสกูลอาพิสดุนสุกัยแสงสวัสดามาบิคลีเอ้ยอะไรนะปปนาวนี่สุบิดาพินชาจูซี่English language kaksha kupin vyavastha chahoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system ab inverter ko battery pani paincha CCTV camera ra bharpur to internet pani jodincha thau ama mate ane dake au talno betal ma hider phir dukha paiela ni jhusi au ye phone number 0215 45787 98 4 20 35 41 ab hoyo ab good very good very good